เลี้ยงดูไปหาสู่เลี้ยงดูหาผู้ดันพันแห่งบ่หูเฮือนไก่แห่งจังบอกไปบ้างลูกเพิ่นกูมาฟังบอกไปบ้างลูกเพิ่นกูมาฟังเป็นตาสร้างคือ